ดีแล้วลินดาใจจักเวลาฟังฟังกันมาได้แม่ก็เมื่อมัวใจนั้นนั้นนุ่ม